0: โอเอสหลังบ้านล่าโอเอส
1: ดูป้าเก็บไม้กินงังบุกโอ terus ngapa
0: nyapo tak kemana es
1: penan palak kone mai
0: yang apa penan es
1: bukan